สวัสดีสวัสดีสวัสดี Good morning Good morning Good morning พ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านทั้ง Facebook ทั่วโลกเนาะขน้อยเนาะมื้อนี้มาพบกันได้เด้อขน้อยกับกงก้อยวันที่14เดือนกันยายน2026ที่ว่าวิทยุภาคภาษาลาวมาพบกันทุกถูกตอนเช้าวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่10โมงเดิน10โมง51เดิน so มื้อนี้ขน้อยสิอยู่แต่ชั่วโมงดิอันครึ่งชั่วโมงพอสิไปบุญไปบุญไปตักบาตรไปทําบุญขน้อยเพิ่นว่าแม่ยังอันอยอดซอฟ้าเนาะชาฟ้าบ่มีอีกต่อไปแปลว่าเถื่อทับบิดหรือเถื่อสุดท้ายประวัติถ้ามีแต่วัดเดียวเพื่อเพิ่นสิเฮ็ดจังว่าขอโทษหลายๆเด้อบ่ได้เข้ามา next week เขาจะอยู่นำการ for the whole week so thank you though thank you สิอ่านบ่ได้หลายเด้อเพราะว่ามีน้องมีหนุ่มเพิ่นสิมาว่าเรื่อง fashion show on June no July 18 what is this yeah July 18ขน้อยเอ้ยขน้อยสิอ่านไวๆแน่จังน้อยแล้วก็สิบ่มีเวลาหลายคนนี้มื้อนี้ก็มื้อเป็นมื้อมีพิเศษก็แม่นเนาะ so พิเศษสุขขน้อยจะอ่านอันนี้ก่อนซาเด้อขอโทษหลายๆขอโทษหลายๆถ้าว่าอาจจะบ่อันเฮเชนเน้น

Hawaii. Thank you, bro. So I have only short time, okay, bro? I don't have have much time. Hawaii, USA. Thank you, Lubin Diao, the Potato Lao, Kotela Lai. So I don't know that, Julie. I can't see that. So amazing, Julie. Oh, Julie, what's happening here? So, Julie, cause so you know, today I not really much have time. Sorry, though. So next week we talk again. So, can I any pisset suit like on Miang House, Slow Jai Gaman, Slow Jai Gan Soon Seer? It's really sad. The corner under the corn bung, the bung to ang the bung to ang or Haksasukapap, government, noon company. Sad to out like that. Hen Kanti Leo Nina, but well, 2 days ago he's gone. By the day, Nina. Can I any no cow and Liang and Sapana kit soap, Liva, and Aunt Gaman? So การอันที่ว่าอันเสียชีวิตว่ามิถุนา17ปีเด้อๆขอหน่อยเด้ออันนี้ so yeah มันเสื่อม let's see what is that มีน้อยก็แม่นมีน้อยขอหน่อยเอามีน้อยซะมีน้อยกรุณาเพราะว่าเมฆลาเพิ่นได้เสียชีวิตไปเนาะก็มีแต่ว่าอยากข่าวให้ทุกท่านได้รับรู้กันว่าอันมื้อใดปงศพ so มื้อปงศพจะแม่นวันที่20เด้ออยู่ที่UTM, let's see. Oh, and your you Kitchener, funeral home, the crematorium, the Sam Farwell Road, Kitchener, the corridor, Tapodai, and by Muyam, yeah, let's see, Muyam soap, man, 1 T6 Friday, man, one soup, for learn the hamong, hack out mong, like, man, learn Sasna, man, jet mong, to lang, the corridor, and 7 p.m. for learn tongue Sasna. So, any men. Men and one sabana kit so men Saturday June 20th June sao ka men pi 2006 so 9:00 sao na men thang sasana like 9:00 kheng so usually pen bo khian an an no pen bo khian phasa lao or in english that's okay ko noi an jang si sa pen ta leum ta wa mue si khun me an ton jak 9:00 wa cremation pe jut ka men pe jut ma phasa lao hao ไปจูดมัน 10:45 เด้อแล้วก็ 11:00 อัน 15:00 แม่นอาหารหวานข้าวอยู่ที่ I think บ้านอันผู้เกี่ยวตัวเองเด้อคนหน่อยเด้อ let's see yes for more information ติดต่อทางอันหลานสาวก็ได้ yes so it's gonna is แม่นอยู่วัดบ่คนหน่อยยังบ่เข้าใจเพราะว่าขอโทษหลายๆเด้อเพราะว่าเพิ่นบ่แจ้งปานใดแต่ว่าเพิ่นก็ว่าเพิ่นเฮ็ดใหม่ว่า too early ขนอก็เลือกข่าวให้ซะข่าวให้ทุกๆท่านอันนั้นอันฮู้จักนำกันว่าซั่นเนาะถ้าผู้ใดได้อันนั้นก็ดีแม่นอันซาเทเดเด้อวันที่20เพิ่นสิปงศพแต่ว่าวันที่19แม่นเพิ่นเยี่ยมศพเด้อไปยามประเพณีลาวเฮาอันนี้ก็โอ้มีน้อยเอ้ยให้ไปเพิ่นเด้อไปอยู่บ่ดีถึงสุขว้าวอันนั้นโซซุนLast week, ขนอยเห็นกันอยู่ไปกินดองร้านสาวเพิ่นร้านทรายเนี่ยเนาะคนสิว่าร้านสาวกับร้านทราย but now so life too short the ขนอยเด้อ please แนวใดบ่ดีบ่เอามาใส่ตัวเองเอาตัวแนวดีๆแนวใด happy เฮ็ดโลดยิ้มใส่กันเนาะยิ้มโลดขนอยบ่ต้องสั่งกันเด้อ so sometimes I do sang too though คนขนอยจะพูดเป็นบิงบ่เห็นยืนๆขนอยยังเว้าแล้วโอ้ลางคนก็โอ้เจ้านี่ปากหวานบ่หวานอยู่บ่ใจหายก็มีได้เลือดขึ้นเลือดลงเนาะ right sis so today ขนอยมันเพิ่นมี2บอนเด้อตักบาทนี่ let's see I don't know where the other one ตักบาทขนอยสิอาจย่อแต่ว่าทั้งบาทลาวชนโจก่อนซะเพราะว่าตัวง่ายๆนี่ so บาทลาวชนโจมื้อนี้เองแม่นอยู่เด้อขนอยอยู่วันที่14อยู่อันอยู่ห้องเฮียนอยู่คือเก่าไปเซินไปถ้าจริงขนอยนาทีสิไปแต่เลิกครอบบ่ไปบ่ได้ไปจากไปโจสําคัญก่อนถ้าผู้ใดมีเวลาไปเด้อขนอยเด้อชื่อที่อดีกาเราบุญสําระขอกรรมเพื่อสืบต่อการมีสุขอันมีสุขสว่างสงบและให้ลูกให้ลงจิตลงใจซั่นให้สบายจิตสบายใจแม่นนี่มันไปมันมีพิเศษสําหรับในงานที่ว่าเฮาไปล้างขนอยไปล้างหยังออกล้างบาปล้างบาปก็บ่ได้ได้ขอตัวเองต้องทําได้คือการฮู้จักว่าบาปก็ยังทําได้ชนโกดคือกันต้องอันเดอร์สแตนก็น้อยก็ว่าไปซื่อๆเด้อกันผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยโซอย่าลืมคนที่อยู่แม่นอันนั้นเด้ออยู่ห้องเฮียนฮัลโหลจิมอันซิงเกิลอัน30 Gosford เริ่มพอเริ่ม9

0: โมงครึ่งแล้วเริ่มไปแล้วเด้อเดี๋ยวนี้เพิ่นเตรียมแล้ว10 โมงไปแล้วโซขน้อยจะอ่านย่อๆเท่านี้ก่อนเพราะว่าขน้อยสิให้น้องเพิ่นอันนั้นเว้าหลายๆนี่โซแล้วให้เพิ่นอธิบายแล้วต่อไปก็แม่นโซอันนี้ทุเดทางวัดลาวิรัตนารามคือกันเดี๋ยวนี้เพิ่นกําลังเต้าโฮมกันแบบตักบาตรยาน้ําแต่ขน้อยจะไปทันแบบเพิ่นไปแห่ยอดโซฟาเพราะยอดโซฟานี่บ่แม่นมีทุกมื้อบ่แม่นมีทุกเดือน not every year อีก once lifetime คือขน้อยพวกขน้อยอยู่นี่เพิ่นมีแต่วัดลาวเบิ่งมันเพิ่นสิมีเพิ่นว่าเพิ่นก่อซิมว่าเนาะคันแม่นซิมจังได๋บ่อื่นก็บ่ได้สิก่อกุฏิบ่ก่อเฮือนยะครูยะซาเพิ่นก็บ่ได้อันพิเศษไปเด้อขน้อยเด้อพระบ่ได้ไปพบกันเพราะว่าพระตักบาตรผู้ใดได้บุญก็เฟื่อเด้อเอามาเฟื่อไปเห็นกันขน้อยไปเห็นก็ได้คือกันบุญOkay, Lisa, I have to really rush to Lisa, because that's it. ทุกท่านก็ฮู้ดีเพราะว่ามีแต่ว่าขน้อยจํา I don't have much time. มีแต่15นาทีหรือว่า3นาที that's it to go. All I do ก็สิ prepare. You want to say it now or later? Say เปิดเพลงก่อน Right now?
1: Yeah,
0: เปิดเพลง So,
1: you
0: better just go then.
1: Okay.
0: Yeah. Okay. Okay, dear. I, you know why? Because I want to...อันนั้นอยู่เนาะเอาเปิดเพลงซะเอ้อต้องเอาวิดีโอใส่มันจังไปโอเคเพลงตัวนี้นะผู้ใดพ้อนก็พ้อนนําตัว I like it a lot usually I dance คนขอโทษขอสกมวนหลายจังพ้อนนํากัน Yeah I dance a lot too I dance alone not just that บ่แม่นผู้เดียวได้นะหมู่ก็หลายๆเป็นพันผู้เจริญโอเคขน้อยจะจดไว้ก่อนเด้อ I just have to write นาที so พอบ่สิเตรียมอันนั้นไปเด้So okay, then we have I can go with 20 minutes with you though. Let's see what is that. Why? More than that, paying you though.

0: Cambridge?
1: Yes.
0: Yes. Do you know at all?
1: When are you Brampton? When are you Brampton? Khun yak dai ticket phun ka mi Eventbrite, right? You have your Eventbrite as well if you don't want to do physical ticket na. There were phok khnoi ka mi ticket to a ja hai jap pai khun tong kan. How much is the ticket?
0: It's $75, but all the proceeds will be going back to Laos Association of Ontario and Laocan. So, come out and support.
1: Yeah. Thank you. ขอบใจทุกคนนะมื้อนี้เวลาน้อยเวลามันสั้นเนาะ so
0: yeah so next time I'm hoping to come back to La Radio I'm going to bring my dancers hopefully that they can give you a little bit of preview of the dances yes and you see if I get my dad to come by
1: yes
0: yeah we'll have you're going to have a bridge of the new generation the young generation and the older generation this charity is going to be for all of us to come together as one and have fun together because you know why we're the next generation to take over and I want to see the older generation come out and support us
1: please yes, that's what I'm hoping
0: really want to see all of us have fun together because I love going to my dad's house and drinking with my dad and having fun with my aunts and uncles because they're the party people I'm sorry
1: yes
2: more
1: so than the younger is
2: like that's
1: it man so we want to bring that energy for the older ones for pa me so
0: we need the older people to show us young people how to do it and have fun
1: how to party
0: yes
1: พวกเขาเฮ็ดเวียกหลายโพดเนาะ everything's about business come and show us how to party please
0: yes
1: okay thank you ขอบใจหลายขอบใจทุกคน
3: ขอบใจเลยบอกขอบใจน้องขอบใจน้องหลายๆพวกขน้อยขน้อยสิได้ไปเลยเด้อขน้อยขอขอบใจทุกท่านอยู่ทั้งบ้านทั้งเฮือนบ่เป็นหยังที่นาที่นาหาพบกันใหม่เด้อที่นาพบกันใหม่เด้อขน้อยสิไปอำลาไปเด้อขอบใจขอบใจขอบใจทุกท่านโซขน้อยสิเปิดไปบ่นี่มีแต่อันนั้นซื่อๆโซผู้ใดจะเข้าฟังหั่นนะไปอยู่ในอันเขาอันนั้น but okay don't worry about that ขนาดสุดเด็ดไปว้าขอบใจขนาดพบกันอยู่ที่วัดลาวัน very wonderful เด้อคนไหนเด้อ let's see dear this is all yours
4: sponsor ของพวกขนาดเนาะอันเท่าคาเมลนี่เพิ่นก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าเป็น partner นะมาลาว radio และเพิ่นก็เป็นคนเป็น sponsor ที่ว่าสปอนเซอร์ทุกๆสิ่งทุกอย่างสำหรับเราคอมมูนิตี้เนาะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเพิ่นก็เป็นคนที่ว่าสปอร์ตคอมมูนิตี้ของสมเฮาเนาะมื้อนี้ก็จะมามอบรายการให้แอนชาวคาเมลขน้อยก็จะให้ชาวคาเมลนี่introduce himself so Kamel could you introduce yourself to the Lao community
5: of course just want to say good morning everyoneAnd I know there's a lot of New Year celebrations going to be starting everywhere, so
4: Thank you, happy
5: New Year to everyone out there in the world. My name is Kamal Bhardwaj. I'm the owner of Lotus Funeral Cremation Center in Toronto, Kitchener Funeral Home and Crematorium in Kitchener. And, I love what I do. We serve families, and I've been doing it for many years, and I have a real passion for helping people and serving communities.
4: And we noticed that, Kamel, from working with you. We certainly know that. So, Kamel, when can I just call โอกาสมาแปลหน่อยนึงเนาะเพิ่น Kamel นี่มี experience หลายๆแล้วเพิ่นก็มี2 location เนาะอันนึงอัน Lotus Flower Lotus Funeral Home when you and tell Toronto เนาะ you guys would buy นะแล้วก็เพิ่นก็มีสาขาอันนึงที่ว่า you Kitchener ที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดเพิ่นก็ได้เฮ็ดสาขานั้นแล้วก็มีหลายคนที่ไปทรงสการอยู่แถวนั้นเนาะก็เคยได้เจอเพิ่นมาแล้ว so Kamel I just want to ask you what sticks out to you when you work with a little bit with the Lao community in terms of funerals need
5: you know I tell you something first of all I think the community is a beautiful and rich community very cultural love their familiesLove their seniors, you know. It's a beautiful to watch them, especially on the funerals, right? Because everyone comes together. You know the practices when it comes to the Laos community for the funeral rites. You find that there is actually commonalities with other cultures as well, right? And how they pray, offerings, chanting. The clergies, in this case, would be most of the monks will come.And so it's amazing to see the differences, but also the similarities.
4: Yeah. Very nice.

0: ไม่ปากก็รู
1: ้เพิ่นก็เห็นว่าคนลาวหันสามัคคีกันสําหรับครอบครัวเวลาเฮามาส่งสกาดนั้นเพิ่นว่าเพิ่นก็เห็นเพิ่นสังเกตเห็นว่าความรักแล้วก็สิ่งที่ว่างามสําหรับลาวคอมมูนิตี้แม่นเรื่องสามัคคีกันแล้วทุกๆคนเข้ามาเข้ามาอันเรื่องอันนี้ก็สิ่งนึงมันก็แบบคล้ายๆกันกับประเพณีคนอื่นสิ่งที่ว่าเราฮู้หันอันสังเกตเบิ่งหันก็แม่นสําหรับอันการต้องการแบบเขาเอาคูบาเนาะคูบามาสูตรอันสิ่งอันนี้เพิ่นก็มี experience หลายเนาะอันนี้ก็แม่นสิ่งหนึ่งที่ว่าเพิ่นสังเกตเบิ่งว่าเพิ่นมี experience หลายแถวนี้so thank you for that answer Kamel I guess my next question for you would be like what are the advantages and the disadvantages for pre-funeral planning ahead of time?
2: Mm-hmm. I think let me start with the advantages.
1: Okay. Right?
2: The advantages are in a couple of ways. Mm-hmm. Number one, the emotional aspects. Mm-hmm. Because, you know, when someone passes away, it's a very traumatic time for people, for families, right? Imagine you're losing your husband and your wife or your children, mm-hmm. your grandparents.
1: Translate it because I would forget. So, คนไหนได้ถามคาเมลเนาะว่าสำคัญแบบใดที่ว่าเขามาคิดเรื่องเป็นเรื่องตายเนาะที่ว่าเพราะเพิ่นเดี๋ยวนี้นี่โปรแกรมของเพิ่นก็มีแบบที่ว่าให้เขาแบบแพลนส่งสการเวลาคนเขามีความตายเนาะให้ทุกๆคนแบบสั่งมาแพลนล่วงหน้าเนาะขน้อยก็ถามว่าเป็นอย่างมันสำคัญแบบไหนเนาะแต่เพิ่นก็เว้าอันสำคัญเพราะว่าเวลาเขาสูญเสียคนตายหันคนที่ว่าเขาหักหันมันมีการที่ว่าโศกเศร้าการที่ว่าบ่พร้อมที่มาหักเอาสิ่งแบบซี่เห็นบ่แล้วมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาซอยเหลือได้คันเขาได้แพลนไปล่วงหน้าเนาะThank you for that. And what are the other advantages?
2: So when it comes to the emotional aspects, when someone passes away, it's very stressful for a family. Mm-hmm. And they have to make a lot of decisions in a very quick time. And a lot of them are unprepared, right? Mm-hmm. Because we have to collect information. A lot of them don't know where this information is. Mm-hmm. And they have to go search for it because we have to register a passing.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.So Kamel ได้เพิ่มได้ว่าเพิ่มเนาะเพิ่นว่าเวลาเฮาสูญเสียคนที่ว่าเฮาฮักหันมันเป็นสิ่งนึงที่ว่าเฮาแบบสเตรสแล้วก็ฮับ
0: บ่ได
1: ้ฮับบ่ได้เนาะแล้วก็ความคิดหันมันอาจจะแบบบ่พร้อมอาจจะบ่รอบคอบเพิ่นว่าสิ่งนึงที่ว่าเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่มันซอยเหลือแบบที่ว่าเฮาเก็บขอสําคัญเนี่ยเก็บไว้อยู่ไสมีอย่างแน่ที่ว่าสําคัญเนาะเพราะว่าอันสิ่งแบบที่คันเฮาบ่เคยผ่านความเป็นความตายมันยากที่ว่าจะคิดไปล่วงหน้าสิ่งที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นมีคําฮู้ให้เพิ่นก็มาตักเตือนเนาะว่าอันสิ่งแบบที่แบบของสําคัญนี่เฮาได้ไปเว้าไปไว้ไสได้ไปไปไว้บนsafety box บ่หรือว่ามีสอบ่ที่ว่าเฮาเขียนไว้แล้วก็ให้ทุกๆคนฮู
0: ้คันสิว่าเนาะเรื่องการจิตกันใจของเฮาบ่เตรียมเนาะเฮาบ่ได้มีแค่การเป็นการตายเท่านั้นลําเธอจะใต้เดี๋ยวนี้โดดเรื่องมืออื่นแ
1: ต่ปรับเลยแบบ
0: So we're not ready for that
1: That's right
0: So
1: yeah.
0: เดี๋ยวนี้อันคําแม่เพิ่นจะมาอธิบายให้ว่าเฮาเตรียมพร้อมอยู่ที่ใด
1: แม่นละคันเฮาเตรียมไว้มันก็แบบที่ว่ารอบคอบหน่อยนึงเนาะ
0: รอบหน่อยนึง Yes yes
2: Not, I can give you an example like how it can be a stressful situation. For example, let's say there's a husband and wife, mm-hmm. right? And I'm not stereotyping this, but let's say the husband looks after all the financial aspects, right? Knows where all the PIN numbers are, where the insurance is, mm-hmm. where all the bank accounts are, where all the funds are. Mm-hmm. And maybe his spouse was looking after all the other things in life, right? Domestic mm-hmm. duties or things like that.
1: Mm-hmm.
2: And unfortunately, he passes away.
0: Mm-hmm.
2: Again,

0: life. Mm-hmm. She has no idea where anything mm-hmm. is, right? Because people don't talk about it in a relationship. Mm-hmm. And did you know that every year the Bank of Canada collects hundreds and millions of dollars of unclaimed money that should have gone to a family, but it's gone back to the government because nobody knew?
1: That's crazy. That's crazy, Kamel. So Kamel, pun mau wau example hai sum hau fang no pun mau wau bang tua na kon phua mia gan khao gap het leuk thamada pai het pai viet pai ngan pai kan la bo dai wau sing ti rob khop phua kan pen ka tai men pen sing nang ti hau ha no ha wau te wa pachupan ni tong wauต้องเว้ากันต้องได้เตรียมไปหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเฮามาอยู่เมืองแคนาดามันมีกฎหมายมันมีหลายอ่ะสิ่งหลายแนวแบบที่ว่าเพิ่นมาเว้าบางสมมุติเนาะว่าผัวเมียหั่นคนนึงอันผัวอันเฮ็ดสําหรับครอบครัวหั่นเพิ่นเฮ็ดแบบที่ว่าจ่ายเงินแบงค์จ่ายเบี้ยวจ่ายหยังมาแต่อันสิ่งที่ว่าเมียเพิ่นฮับหั่นอาจจะเป็นเบิ่งเด็กน้อยหรือว่าเฮ็ดอาหารการกินแล้วก็อันสมมุติเนาะสมมุติว่าผัวเพิ่นได้เสียไปเนาะอันนี้เมียที่ว่าบ่เคยรับเรื่องอันแบงค์เรื่องเงินค้ำหั่นก็บ่ฮู้ว่าจะไปต่อแบบใดก็บ่ฮู้ว่ากดพินอีหยังไปแบบใดที่ว่าผัวเพิ่นอันได้อันใช้ปัจจุบันนะ so sing bensi เพิ่นก็คาเมลเพิ่นก็มาแนะนําให้แบบที่ว่าต้องได้เตรียมอันนี้ต้องได้เตรียม
2: โอเคขาหน่อยสิเขาข้อต่อหน่อยเพราะว่าข้าแม่ว่านี่นะเป็นว่าครอบครัวหนึ่งสองตัวเมียเมียระบบเหตุเรื่องอันนั้นธนาคารเหลืองแบงค์อย่างนั้นมีพัวมัดจ่ายนั่นจ่ายนี่แต่พัวมัดซื้อกับพัวมัดแปลว่าในอันไปธนาคารถ้ามีอันนั้นพินนัมเบอร์ก็เป็นพัวหักมัดและเมียบ่จังเมียบ่มีหยังเลยบ่ฮู้จักบัดนี้มัดพัวก็ตายก่อนซะ
1: สมมุติ
2: แต่ว่าพัวตายก่อนซะและเมียบ
1: ่มีสิทธิ์หยังเลยพัวสำลักเดี๋ยวนี้นี่แม่หญิงนี่บางคนแม่หญิงนี่จัดการหมดคือกันแล้วผัวก็บ่ฮู้หยังเป็นบ่ผัวแบบสบายให้เมียเฮ็ดหมดนี่เน
2: า
1: ะมันก็มีหลายข้ออยู่ได้
2: อันนี้ตัวอย่างเด้อคุณหน่อยตัวอย่างแต่จริงๆแล้วมันทั้งหมดผัวตายไปแล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยังหมดอันนี้รัฐบาลเอาเงินไปหมดคุณหน่อยเงินไปเบิดลูกเต้าก็บ่ได้อันนี้มีผู้นึงอยู่มีผู้นึงอยู่คุณหน่อย
1: ฮู้ว่าซื้อเด
2: ้อบ่ว่าซื้อบ่ว่าซื้ออันนี้เด้อคุณหน่อยจังได๋ก็ได้อันคือมาเพิ่นมาบอกอธิบายให้นะให้ผัวเมียให้ฮู้นำกันทุกอย่างบ่แม่นโอ้ยผัวขอเห็นแล้วก็บ่ไปเห็นอันนี้บ่ได้บ่แม่นแนว
1: แล้วคาเมลเพิ่นก็เว้าเนาะทุกๆปีที่ว่าอันเกี่ยวกันกับอันเฮาบ่ฮู้อันครอบครัวที่ว่าบ่ได้ฮู้อันเรื่องพินนัมเบอร์เรื่องเงินเรื่องคำหั่นนะเพิ่นว่ารัฐบาลหั่นเอาทุกๆปีเอาเงินกลับคืนที่ว่าเงินที่ว่าบ่ฮู้ว่าจะมอบให้ไผนะเพิ่นว่าได้100 over hundreds and hundreds of million dollars a year
0: it's a lot of money
1: yeah
0: it's a lot of money
1: หลายเติบเพิ่นว่าหลาย yeah
0: and I would say that probably so when somebody prearranges their funeral right it takes all the stress out because now people know that you know when something happens we have it all planned we don't have to emotionally overspend which a lot of people do because whensomething happens and they haven't prearranged, they emotionally overspend. Oh, I need the best for this, or I need this, or what did mom want in color-wise, or what do they're guessing, right?
1: Yeah.
0: So when they do a prearrangement, the emotions are taken out because they do it in a calm way, right, before anything has happened, long before. And they make good, logical decisions, not emotional overspend.
1: That's right. Kamel, when he planned for a long time, you know, he said, and sing to a how could...ที่ว่าสําคัญอาจจะบ่ได้สําคัญเนาะเพิ่นเว้าอันสําหรับรายการแบบเฮาซื้อรายการเฮาจ่ายค่ะเพิ่นเว้าอันหลายคนที่ว่าเวลาการสูญเสียไปเขาเจ้าเดาเอาว่าแม่ต้องการแบบใดพ่อต้องการแบบใดแล้วอยากได้สิ่งดีๆให้พ่อแม่หมดแต่ว่าอาจจะบ่แม่นสิ่งสําคัญให้ที่ว่าพ่อแม่อยากให้เฮ็ดเนาะอันนี้ก็แม่นเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่อันความหลายใจอย่างเขาก็มีสำจิตแล้วก็มีแบบที่ว่าเขาพ่อที่ว่าพ่อแม่แบบให้เอากลางๆบอหรือว่าเอาลูลาเรื่องอันนี้เพิ่นก็ว่าอันคันเขาแพลนไปล่วงหน้านี่เป็นความเดามันบ่มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอันพ่อแม่ต้องการหรือว่า

0: ตูไม่ตูต้องการเน
1: า
0: ะ
1: เอออันนี้ขน่อยอันนี้มีครอบครัวหนึ่งแหละพวกขน่อยขน่อยอยู่เองเป็นไปสื่อนำนำ
0: แพทริเชีย
1: อย่าขน่อยสื่อแล้วเพิ่นอันนี้ขน่อยคนลาวเขาเป็นถือเนาะโอ้เขายังบ่ตายเป็นอย่างคนบ่แม่นจังซั่นขน่อยแล้วเพิ่นผู้สื่อนะโอ้ she they feel so good though they don't care they don't even think about oh แล้วก็ตายไปสิเป็นยังไงอย่างแล้ว you know flower ตัวได้จะอยากได้อันนั้นมันที่ตัวได้จะอยากได
0: ้Yeah. No, especially ลงเนาะเขาจะว่าเขาจะว่าเรื่องลงนี่เลือกลงนี
1: ่
0: มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญบางคนก็แบบที่ว่าอยากได้ลงงามอยากได้มีหน้ามีตาเป็นว่าแต่ว่าสำหรับคนผู้ที่ว่าเสียอาจจะไม่อยากให้เขาspend แบบสั้นอาจจะไม่อยากให้เขาจ่ายแบบสั้นเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ว่าเขาแพลนไปล่วงหน้ามันเป็นขอที่ว่าบ่เว้าแต่ว่ามันเขาต้องการมาว่าเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายแนวเลือกโบแมนเขาโบแมนว่าอยู่เมืองลาวที่ว่ามีวัดแล้วมีโรงแบบที่ว่าหลายคนแบบที่ว่าใส่เนาะอันยูพีมันมีหลายสิ่งหลายแนวที่เลือก
1: แล้วก็บ่ให้ชื่อเด้อขน่อยบ่ต้องให้ชื
0: ่
1: อประเทศนี่บ่ให้ชื่อเพราะว่าแล้วเฮาก็บ่ได้เพล้ําซ้ํานะเดียเพราะว่าเพล monthly right ครับ
2: Yeah, I would say, okay, so the main reason why people prearrange is the financial aspects. What I mean by that is that you lock in most cases you lock in today's price and not pay a future higher price. For example, there was a lady who prearranged in 1979 for $1,900, right, for what she wanted. She was a Christian lady who wanted a certain casket and service and et cetera, et cetera. At those days, the cost was $1,900.She passed away about a year ago. If the family had to pay last year's rate for exactly what she wanted, they would have to pay close to $10,000. But guess what? They didn't have to pay anything because it was locked in at $1,900. So you have to guarantee the services, the merchandise, the whole service, and it was prearranged for $1,900. So that's why people do it, because they lock in today's price, not pay a future higher price, because costs go up every year, right? Material costs go up, labor costs go up, you know, inflation. This is how life is, right?
0: Yeah. Kamel put me about thing ning to sampkhan ti sut เรื่องรายจ่ายเนาะเพิ่นว่าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้าแล้วเฮาจ่ายไปล่วงหน้าเฮาจ่ายราคามื้อนี้บ่แม่นราคามื้ออื่นเนาะเพิ่นก็มีขอสมมุติมาให้ขอ example เนาะเพิ่นว่ามีหญิงนึงที่ว่าได้มาแพลนอัน funeral ของเพิ่น pre-planning funeral ของเพิ่นนะพันก็179บอกเพิ่นว่าวันอ๋อ76เพิ่นมาว่าหั่นอันเราได้จ่ายตอนนั้นเนาะเราแพลนล่วงหน้าแล้วเราได้จ่าย 1,900 แม่นบ่แล้ววันนี้เพิ่นก็หากะมาเสียพี่กายนี่เพิ่นจ่ายไปล่วงหน้าแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นอันสิ่งที่ว่าเพิ่นแพลนอันเพิ่นมาเสียพี่กายนี่แม่นบ่คะแมวเพิ่นว่าหั่นสิ่งที่ว่าคันเฮาบ่ได้แพลนไปล่วงหน้านี่แม่นเพิ่นได้จ่ายเกือบพอ 10,000 ปัจจุบันนี้เนาะแล้วเพิ่นก็ว่าอันสิ่งขอนี่แหละเป็นขอที่ว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นสิ่งนึงที่ว่าเฮ็ดให้คนแบบมาแพลนนํากันแพลนล่วงหน้าที่ว่ามาได้เซฟเงินแบบสิ yeah that's great I think that's really good for the Lao people because a lot of because we actually double do the service okayBecause back at home we have where a lot of our death just goes to the temple. Then you incur the temple costs. And that includes the monk and everything. And it becomes a very, what do you call it, economical cost for them to have. We don't have funeral home. So when we pass away over here, we incur funeral home and temple costs together.
1: Yes.
0: So it is something that gets double.When we have some passing in the Lao community.
2: Yeah.
0: I remember that from experience myself. So.
2: Yeah, and that's the laws here because when someone passes, you have to follow the rules and regulations set by government, right? So that's why the costs go up, right? Because there's legislation you have to follow.
0: Okay.
2: And I do want to say one thing, for those who are interested in pre-planning, you can spread the payments over years, depending on age.What age you are. You don't have to pay it all at once. You can spread it over years to make it easier as a financial thing, or pay it monthly, for example.
0: Yes.

0: คะแนนเป็นก็มาบอกเนาะว่าสำหรับpre-planning นั้นมันบ่แม่นสิ่งนึงที่ว่าเฮาต้องได้จ่ายรวมหมดแม่นบอกเพิ่นว่ามันเพิ่นมี installment เนาะให้พวกเขาจ่ายแบบให้มันแบบที่ว่าคือเทื่อละเดือนบ่ได้จ่ายไปมันก็บ่เป็นสิ่งนึงที่ว่าเฮาต้องมาหักเลย
1: บ่ต้องมาหักว่าใหญ่โดนว่า10กว่าพ
0: ันจังซี่ That's right ว่ามันแพงเนาะสำหรับอัน
1: คือเดือนละ100ไป
0: ซั่นแม่นละก็คืออินซูลินนี่แหละไป So Camille how do we help where do you keep thatpre-planning money and how do people access it in the future?
2: Mm-hmm. So I would have to say that the prepaid funds are one of the most protected funds in Ontario. There are different compensation funds that protect that money because it's invested in third parties. Mm-hmm. Funeral homes don't get that money. That actually goes to a third party like a trust or a fundthat not only has the government compensation fund that protects that money, mm-hmm. but also the banks have their own protections within those funds as well. Mm-hmm. So it's like double protection. Mm-hmm. Those monies that are held in the family name. Mm-hmm. So it's nothing to do with the funeral. It's also transferable. Let's say, for example, you live in Toronto, mm-hmm. but you decide to move to British Columbia.You can transfer those funds to a funeral home over there. You have to re-sign a contract with them, but you can use those funds. Those funds are also gaining interest as well. So they're interest-bearing accounts that are going up in value.
0: Okay.
2: Mm.
0: Sorry, before I translate that, is it transferable between people or between person?
2: No, what happens is the contract is written for the recipient,
0: okay.
2: right? The purchaser and recipient. Could be the same person, like you pre-arrange for yourself, or a husband buys it for the wife. Mm-hmm. Typically, you don't, like let's say another family member passes, you want to use it for that?
0: Mm-hmm.
2: No, because in contract, it's with the person named on the contract.
0: Sure.
2: But you can have a husband and wife, whoever passes first, two names, you can apply to that. That's another thing you can.
0: Wow, that's great to know. So, can I just ask Camille, no, that money to how site planning, and man protect that day, and he keep by site, no, he can they talk that and money to how site for pre planning, and been thing one to a funeral home, he can't get it, he can'tคุณบ่ได้จับคุณบ่ได้จองไว้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเข้าไป trust account ของอันของcompany อันอื่น company ของ third party เนาะแปลว่า company นอกจาก funeral home นี่เพิ่นจับไว้แล้วเพิ่นจับไว้ trust account แล้วก็มีพี่น้องพร้อมอันนี้พอสําคัญเนาะพอเพิ่นต้องได้เฮ็ดเอาเงินนี้เฮ็ดเวียกให้ได้เก็บพี่น้องเพื่อที่ว่าจะได้จ่ายไปไป in the future เนาะแล้วเงินนี้มันก็แบบสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลมีกฎหมายที่ว่า protect เงินตัวนี้ไว้และเงิน funeral home มันบ่มีได้จับจองไว้เพราะว่ามันไป company อื่น
1: ที่บอกกฎหมายกันเน
0: า
1: ะ
0: แม่นกฎหมายแล้วก็มี insurance พร้อมอยู่เงินนี้ที่ว่าให้จองไว้สำหรับคนที่ว่าได้เสียไปเนาะว่าเงินนี้มัน protect หลายเนาะ
1: แต่ดีนี่คุณแม่ว่าคันสมมติว่าผมมี2สื่อเนาะถ้าพวกใต้ก่อนแล้วให้พวก
0: อันนี้อันก็คุณน้อยได้ถามว่าอันเปลี่ยนคนได้บ่แบบที่ว่า transfer คนไปผัวตายเมียตายก่อนหั่นได้เปลี่ยนได้บ่เพิ่นว่าคันเฮาซื้อเป็นผัวเมียหั่นเฮาได้2สื่อที่ว่าไปผู้ใดตายก่อนก็ได้ใส่ไปก่อนเนาะบัดสําหรับคนอื่นที่ว่าบ่ได้ซื้อไปล่วงหน้าเฮาเปลี่ยนซื้อเขาบ่ได้แต่ว่าคันเฮาเสียสมมุติเนาะเพิ่นว่าเสียเฮาอยู่โตรอนโตนี่เฮาซื้ออยู่พี่แล้วเฮาไปเสียอยู่ได้ได้ย้ายไปอยู่แวนคูเวอร
1: ์
0: เวลาเฮาเสียไปอยู่แวนคูเวอร์เฮา transfer ไปแวนคูเวอร์ก็ได้
1: แต่เฮาติดต่อใช่ว่าเฮาจะฟิโนโฮมอยู่พุ่นเป็นเงินมันจะส่งไปพูดเด้อคุณหน่อยเด้ออันนี้สําคัญอีหลีเป็นความรู้อันนึงเด้อเนาะ
0: Yes แม่นเลย
1: พูดเด้อคุณหน่อยเด้อคือว่าใต้อยู่ใช้จะอย่าบ่ทันจะว่าชวนโชว์อยู่ Vancouver Montreal we to bring all any places even the state too right and well
2: no Canada
1: only Canada

0: Yeah.
1: Mm-hmm. The Rami and calling too. I just saw you in America. I guess this is a perfect transition into maybe out of town, out of death, out of country, death insurance.
2: Overseas.
1: Or it's something. ถ้าจะว่าเราคนเรานี่มักไปท็อปไปเที่ยวเนาะไปคือว่าแข่งกันไปเที่ยวนี่เลยไม่ไผ่กับไผ่แบบที่ปอนที่ว่าโอ้สวยงามหลายเนาะอันนี้คาเมลเพิ่นก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่าfuneral เพิ่นfuneral home เพิ่นได้บ่ได้กำไรนำดอกแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ว่าเพิ่น offer ให้เนาะสำหรับอันนี้เพิ่นก็ห้อง death insurance out of the country เนาะ
2: traveling
1: insurance เนี่ยมัน cover แต่เวลาเขาสูญเสียเวลาเขาออกนอกประเทศเนาะ
2: ไปเที่ยว
1: อันนี้ก็จะให้คาเมลว่า Can you talk a little bit more about the out of country death insurance? I think it's very helpful.
0: It's a travel insurance, and not necessarily you have to be out of country, right? Because what happens is when someone passes away traveling, and you'd be surprised, every month we get calls. Either people on vacation or they went on a business trip. They could have flown to British Columbia or they can be in St. John's, right? On the East Coast or something like that. But to bring somebody back to Toronto, it's very expensive, right? Either it has to be on a plane or ground transport, depending on where they are. Most people, when they do travel, they do travel out of the country. And very easily, just the cost to bring somebody back, and not including the funeral costs, is easily in excess of $10,000 to $15,000 US. So when you have the travel insurance, it's zero cost to bring you back.
1: อันนี้ก็แมนแบบอินซูแลนด์อันนึงที่ cover แบบการตายที่ว่าเขาบ่ได้อยู่บ้านเนาะบ่ได้อยู่เมืองเขาออกอาจจะออกไปเสียแบบที่ว่า not necessary อยู่อันอเมริกาหรือว่าไปท่องเที่ยวอยู่อันประเทศอื่นเนาะอยู่แคนาดาก็เป็นก็ cover ได้เนาะสมมุติเพิ่นว่าหลายคนที่ว่าบ่แม่นว่าไปเที่ยวไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานให้กันก็คือกันสิ่งนึงที่ว่าคันเฮาสูญเสียไปที่ว่าบ่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวเวลาเฮาส่งเพิ่นว่าส่งศพเฮากลับคืนมาหรือไป
2: ส่ง
1: มาเพิ่นว่ามันแพงหลายแบบ anywhere from 10,000ถึง 15,000 US เนาะอันนี้ก็แม่นinsulin to cover soil cover. That cover. Yeah.
2: So I
1: cover.
2: So what about it paying? No, it's not that expensive. I bought it with my sister.
1: There you go.
2: Yes. Can I sue later? ไปเฮากับสู้บิลลี่สิน้องเดี๋ยวเฮาก็ได้ขึ้นหยังม่วนเอนจอย
1: อันนี้บ่ได้หนักหนาครอบครัวเนาะ
2: No, we don't even think about that life and happier.
0: Yeah. You know what it is? It's at end of day's protection, right? Because it's very stressful. Could you imagine you passed away in like Italy, right? Or any other country you think of. Nobody knows what to do. But when you have this card, they give you put it in your wallet, it has an international phone number. All you do is you call that number and they take care of everything. They do all the documentation, booking the flights, dealing with all the local requirements. It's not the stress of the family, it's that team on the customer. They look after to get everything, to bring that person back to Toronto, for example. Because usually that's what the case is, right? Because all the family's here. Right, no one's all going to one place like Italy. They're going to bring that one person back here, right?
1: Yeah.
0: And that's what the purpose of that insurance is to bring them back here.
1: Yeah. Kamel เป็นได้ว่าเนาะอันเรื่องอันนี้เวลาเขาสูญเสียหันอันอาจจะบ่ได้คิดรอบคอบเนาะคันเขามี protection อันตัวนี้นี่เพิ่นว่าการที่ว่าเขาต้องได้แบบที่ว่าว่านำประเทศอื่นภาษาอื่นหันมันก็หนักหนาเนาะเพราะอันคันเฮามีอินซูลินตัวนี้เพิ่นมีกักไห้ที่ว่ามีโทรศัพท์นัมเบอร์เวลาเฮาออกนอกประเทศเนาะไห้เพิ่นมีทีมที่ว่าแบบได้เว้าภาษาหลายแนวภาษาแล้วเพิ่นก็ซอยเหลือแนวที่สําคัญเฮาเว้าเฮาคันจะเว้าแล้วเว้าแบบที่ว่าเฮาเว้าแบบอังกฤษบ่อันนี้เว้าแล้วก็ทีมเขามีคนอื่นที่ว่าจะไปเว้านําอันอยู่ประเทศอาจจะเป็นภาษาอื่น
2: อ
1: ย่าอันอินซูแลนด์ตัวนี้นี่รับประกันว่าเพิ่นซอยเหลือเพิ่นจัดการหมดทุกสิ่งทุกแนว
2: อ
1: ันเอาคนที่เฮารักที่สูญเสียไปแล้วกลับคืนมาเ
2: พื่อให้